0: น่าสนใจนะไปสัมภาษณ์คุณไมตรีจงไกรจักรเป็นผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยเนี่ยในฐานะภาคประชาชนที่เขาขับเคลื่อนเรื่องการรับมือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นเรื่องประกันภัยพิบัติเนี่ยว่าโอเคเขาก็มองว่าเป็นความพยายามที่ดีของรัฐแต่การให้ชาวบ้านทําประกันเนี่ยก็ต้องชัดเจนด้วยว่าจะมีการสมทบกันเท่าไหร่ยังไงกันแน่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยพิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพราะต้องยอมรับว่าภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นรุนแรงในหลายพื้นที่หัวใจสําคัญก็คือต้องทําให้ระบบการเยียวยามันครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นเขาก็เปรียบเทียบนะฮะว่าต้องทำระบบไม่ให้ล้มเหมือนตอนโควิดเพราะตอนโควิดเนี่ยที่มีการทำประกันโควิดเอาไว้ในภาคประชาชนเองเนี่ยมันก็มีส่วนที
1: ่
0: ยังไม่ได้รับเงินเยอะเหมือนโดนลอยแพนะฮะรัฐไม่ได้เข้าไปกำกับดูแลควบคุมบริษัทประกันได้ดีพอก็เลยเกิดผลกระทบเยอะเขาก็ห่วงเรื่องนี้แล้วก็ยังบอกว่าจากประสบการณ์ด้านภัยพิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าระบบประกันภัยแบบครัวเรือนเนี่ยมันจะทำได้จริงในทางปฏิบัติหรือเปล่าเขาบอกอย่างเช่นถ้าเกิดลมพายุรุนแรงทำให้บ้านแค่ไม่กี่หลังได้รับผลกระทบแต่ลมแรงนะแต่พังไม่กี่หลังจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นที่ต้องมาช่วยซ่อมมาเยียวยาความเสียหายแต่ถ้าบ้านเหล่านี้มีประกันภัยพิบัติที่ทำกับรัฐก็ควรต้องได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยหรือเปล่าแม้จะไม่ได้เป็นภัยพิบัติสาธารณะหากเป็นภัยฉุกเฉินอย่างเช่นน้ำท่วมแต่ท่วมวันเดียวในพรบภัยพิบัติต้องน้ำท่วมเกิน7วันถึงจะได้รับเงินเยียวยาแต่ถ้าท่วมแค่ไม่กี่วันแต่ข้าวของทรัพย์สินมันก็เสียหายอย่างนี้เจ้าของบ้านจะได้รับการเยียวยาหรือเปล่า มันจะไปใช้เกณฑ์ไหนนะครับ
1: ต้องไปดูในรายละเอียด
0: จังหวัดยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติอย่างนี้ประชาชนที่เขามีประกันภัยแบบครัวเรือนแบบที่พูดถึงกันล่าสุดเนี่ยมันจะเข้าถึงการชดเชยนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มผู้เช่าบ้านจะได้รับการเยียวยาไหมเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านกรณีแบบนี้เกิดเหตุทุกครั้งตอนน้ำท่วมรัฐก็จะต้องแบ่งสัดส่วนอีกว่าโอเคสมมติประกันยอมจ่ายให้เจ้าของบ้านจริงๆจะได้เท่าไหร่แล้วคนเช่าจะได้เท่าไหร่อีกเพราะทรัพย์สินมันเป็นสองส่วนเป็นทรัพย์สินหลักโครงสร้างกับทรัพย์สินของผู้เช่า
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าเกณฑ์เอาให้แน่ชัดเดี๋ยวจะวุ่น
1: ในหลักการก็ดูโอเคนะแต่ว่าในรายละเอียดนี่ต้องลงให้ลึกให้ดี
0: พอคนที่เขาทำงานเขาลงรายละเอียดแล้วก็จริงด้วย
1: แต่ผมคิดว่าเนี่ยลองอาจทำดูแล้วก็เจอรอบแรกต้องไปจ่ายนะผมว่ามันเริ่มเห็นว่ามันครบถ้วนมันคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ได้ดีแค่ไหนนะแต่ว่าผมก็คิดว่าความจำเป็นก็คือว่ารัฐก็คงจะไม่มีตังค์มากพอที่จะไปเยียวยาได้อีกต่อไปแล้วล่ะต้องหาทางที่ทำยังไงเพราะอันนี้มันหลักๆมันก็คือเซฟเงินรัฐนั่นแหละไปซื้อประกันซะเซฟเงินลงไปเยอะหลักเกณฑ์ของรัฐมันดูจะมันที่ตั้งเอาไว้เนี่ยชดเชยเนี่ยมันเป็นภาระสูงมากแต่ถ้าบอกว่า 30,000 40,000 กว่าล้านต่อปีเนี่ยมันหนักมากในขณะที่ซื้อประกันก็แค่ 15,500 ล้าน
0: ครับ
1: นะ
0: คือหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังมองเนี่ยนะว่าไอ้การทำประกันนั้นเนี่ยตกลงแล้วมันยังไงแน่เพราะเขามองว่าประกันแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะร่วมจ่ายไม่ใช่รัฐช่วยทั้งหมดและเบี้ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะสมมติบ้านผมอยู่ติดน้ำน้ำท่วมบ่อยแต่ไม่ได้ติดน้ำน้ำท่วมไม่บ่อย
1: เรทมันก็จะไม่เท่ากันด้วยไม่ควรจะเท่ากัน
0: นะใช่ฮะเรทก็จะไม่เท่ากันความเสี่ยงนะ
1: ใช่
0: เพราะประกันเขาจะมีค่าคูณอะไรของเขานะที่เขามีสูตรคำนวณ
1: อ
0: ันนี้มันก็เขาบอกโอ้โหมันแล้วผมก็ยังคิดนะว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยตัวเจ้าของบ้านเนี่ยต้องร่วมจ่ายด้วยไห
1: ม
0: หรือเป็นเงินภาษีหมดรัฐออกให้หมดและอย่างบ้านผมอย่างเงี้ยไม่ได้มีความเสี่ยงภัยในน้ำท่วมเลยอย่างเงี้ยเอ๊ะผมต้องจ่ายเพิ่มไห
1: ม
0: อะไรเงี้ยมันก็มีรายละเอียดเยอะ
1: ก็เข้าใจว่ามติครม.นี้ออกมาแล้วก็เห็นว่าทางคปภ.ทางกระทรวงการคลังทางอะไรเขาจะต้องไปคุยกันในรายละเอียดนะ ถ้าออกมาแล้วในรายละเอียดว่ายังไงก็คือมันคงไม่ได้จบแค่ภาพออกมาแค่นี้อย่างนี้คุณ
0: อันนี้เหมือนหลักการนะ
1: ตั้งเป็นประเด็นว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่พอสมควรต้องโคเพย์ไหมร่วมจ่าย
0: แล้วประกันอยู่ที่โคเพย์หมดเลย
1: 30ล้านนี่อาจจะเป็นตัวเลขกลมๆแต่การรีจิสเตอร์ว่านี่คือครัวเรือนที่ถ้ามีเกิดเหตุคุณได้แน่นอนเนี่ยคือใครถูกไหมบ้านที่มีบ้านเลขที่มีทะเบียนบ้านหรือเปล่าเพราะมัน30ล้านนี่มันแบบตัวเลขมันดูกลมๆไปถ้าบ้าน
0: เอาตัวเลขมหาไทยคร่าวๆมา
1: บ้านในประเทศไทยมันมีเยอะมากนะคอนโดเงี้ยจะได้ไหมอยู่ชั้น30กว่าเงี้ยมีเลขที่เหมือนกันถ้าเป็นดินไหวก็ควรเขาถ้ามีเหตุเขาก็ควรจะได้ใช่ไหมไอ้นี่เป็นต้นนะคงจะมีรายละเอียดอะไรเยอะนะแต่เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนครับสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:39 ครับมาคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
0: ครับ
1: มีอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีมติครม.นะก็คือเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยให้เหตุผลว่าพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและช่วยลดภาระงบประมาณนะก็ มีมติให้ย้ายจากการจัดพื้นที่การจัดที่ซึ่งจัดเดิมเนี่ยมีมติเดิมจากสมัยรัฐบาลลุงตู่นะ
5: Kenapa gitar itu dipetik? Ya, gitar kenapa dipetik? Bukan digenjreng. Itu menjadi sebuah pertanyaan banyak orang.
9: Oh iya iya dong, pasti. Makanya kita kan bedah. Kita belajar untuk mencari tahu kenapa ya, why?
5: Sampai hal yang sedetail mungkin. Termasuk di dalam otak gua ini Sobat Hits.
9: Ada apa?
5: Gua kepikiran. Kenapa balon harus ditiup ya?
9: Oh my god.
5: Tuh. Apalagi di kantor kita, di studio kita nih Sob. Beres kita ulang tahun kemarin, banyak banget balon.
9: Iya, iya, karena ulang tahun kan. Yang ke-8 tahun. Selamat ulang tahun untuk Hisir Nikom Radio ya.
5: Ya udah lewat Pak.
9: Oh, udah lewat.
5: Iya.
9: Ya ke bawah lagi vibes-nya ini.
5: Oh, betul sekali. Kenapa kira-kira Kanjar Kesar?
9: Sebenarnya gue belum memikirkan ini.
5: Oh, belum pikiran.
9: Sebelumnya. Iya, tapi ketika gue berpandangan terhadap gitar tadi ya, kenapa gitar dipetik? Karena kalau diantep gak ada suaranya. Ini pun sama seperti yang terjadi terhadap balon.
5: Sama. Coba bisa yang lain ada.
9: Kenapa balon itu ditiup?
5: Kenapa?
9: Karena kalau ditilep, nah, udah pasti nggak akan ditiup.
5: Oh,
9: jadi,
5: iya.
9: Gua berpikir kayak ada before afternya.
5: Betul sekali. Hampir sama gue juga berpikiran seperti itu.
9: Apa yang ada di pikiran lo, Devarasian?
5: Kenapa balon itu ditiup? Karena kalau ditulip, itu hotel bungalow. Resort.
9: Enggak.
5: Resort tuh ada kelas tuli.
9: Gua tolak.
5: Kenapa lu tolak?
9: Enggak masuk akal. Terlalu jauh. Enggak ada.
5: Kenapa terlalu jauh? Karena gua berpikiran yang sama awalnya seperti dirimu.
9: Makanya harus ada alasan-alasan lain.
5: Iya.
9: Tapi kan pada ujungnya kita tetap ChatGPT kan?
5: Oh ya pastinya.
9: Iya. Jadi setelah kita ChatGPT
5: dan kita bedah beberapa prasasti Majapahit,
9: kenapa balon itu ditiup?
5: Karena kalau balon ditiup itu bisa melendung.

0: นอกจากนี้นะครับยังแสดงจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านมาตรการบิดบังคับหรือว่าคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่ออิหร่านด้วยนะครับโดยที่ขัดกับระเบียบของสหประชาชาติแล้วก็องค์การการค้าโลกนะครับสนับสนุนสิทธิในประเด็นปาเลสไตน์รับรองสิทธิทางนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่านคืออิหร่านยังสามารถครอบครองนิวเคลียร์ได้นะถ้าเป็นไปอย่างสันตินะครับแผนความร่วมมือเศรษฐกิจและพลังงานระหว่างกันนะสู่ปี2030นะครับความมุ่งมั่นในการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายทั้งนี้เนี่ยนะครับอย่างผู้นำของอินเดียก็กล่าวโจมตีประเทศที่ใช้ลัทธิการก่อการร้ายเนี่ยเป็นเครื่องมือในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ให้แหล่งพักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายแบบที่เป็น2มาตรฐานนะฮะสรุปของบทสรุปของการประชุมสุดยอด SCO นะครับสะท้อนเห็นถึงความพยายามของกลุ่มประเทศนี้นะครับซึ่งมีประชากรรวมกันถึง 43% ของโลกนะฮะถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางร่วมกันในการลดทอนผลกระทบและถ่วงดุลอำนาจกับชาติตะวันตกผ่านการลงนามปฏิญญาคิชเบตนี้นะครับเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ประณามการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เห็นนะโรดแมพและยุทธศาสตร์ในการร่วมมือกันสู่ปี2030ของกลุ่มประเทศนี้ที่ต้องการสร้างมัลติโพล่านะครับหรือว่าการสร้างขั้วอำนาจที่ไม่ได้มีขั้วเดียวในโลกใบนี้ครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้วอำนาจที่น่าสนใจมากๆนะคะก็ต้องมาติดตามดูผลจากการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะเมื่อพูดถึงขั้วอำนาจแล้วนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของสงครามเย็นสหรัฐกับแคนาดานะคะแต่ลิซ่าจะพาไปดูบรรยากาศของประชาชนและความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการเปลี่ยนชื่อนะคะทะเลสาบออนเทริโอเนี่ยให้เป็นทะเลสาบอเมริกาเนี่ยประชาชนภายในประเทศเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะรวมถึงการที่เขากำลังมีสงครามการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐค่ะ CNN รายงานว่า Americans hate both Lake America and Trump's trade war with Canada นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรนะคะจากการพาดหัวข่าวก็บอกนะคะความคิดเห็นซึ่งมาจากผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดนะคะของชาวอเมริกันซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับการทั้งมาตรการปรับขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าจากแคนาดานะคะแล้วก็คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์นะคะให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบเลคออนเทเรียลนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบพรมแดนธรรมชาติระหว่าง2ประเทศให้กลายเป็นชื่อทะเลสาบอเมริกาหรือว่าเลคอเมริกานะคะด้วยผลสำรวจจากสำนักข่าวรอยเตอร์สและอิปโซสนะคะเขาก็ระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 14% เท่านั้นนะที่สนับสนุนการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีนี้นะคะขณะที่ 63% เนี่ยคัดค้านอย่างชัดเจนอีก 57% เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเปิดศึกสงครามการค้าด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าหลักมาอย่างยาวนานนะคะคราวนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ลุกลามขึ้นสู่โลกดิจิตอลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มแอปพลิเคชันนำทางพวก Maps ต่างๆเนี่ยแผนที่ออนไลน์เนี่ยค่ะซึ่งก็ต้องเจอกับแรงกดดันทางกฎหมายแล้วก็การตัดสินใจว่าจะยอมปรับเปลี่ยนชื่อตามคำสั่งรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่าน
0: ะ
1: ค
0: ะใน GPS นะ
1: ถูกค่ะอย่างเช่นนะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราใช้กันหลายคนน่าจะใช้กัน Google Maps นะคะตอนนี้เนี่ยได้เริ่มเปลี่ยนชื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานภายในสหรัฐอเมริกาเห็นนะคะเป็นชื่อ Lake America นะก็เป็นตามระบบสารสนเทศของชื่อภูมิศาสตร์นะคะของรัฐบาลสหรัฐคือมันเป็น Geographic Names Information Systems นะคะที่ต้องใช้ Apple Maps ค่ะก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนชื่อตามในเวลาต่อมานะคะก็มีการรายงานข่าวว่ามีการสื่อสารโดยตรงจากฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวไปยังบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยว่าต้องเปลี่ยนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะคะเมื่ออีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MapQuest ค่ะเป็นบริการแผนที่ออนไลน์ระดับตำนานในยุค90เขาเนี่ยได้ออกมาประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะอย่างเปิดเผยว่าจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทเรียลตามคำสั่งของทรัมป์อย่างแน่นอนนะคะโดยผู้บริหารของบริษัทระบุว่าต้องการรักษา นำทางด้วยชื่อที่ผู้คนคุ้นเคยพร้อมทั้งเปิดฟีเจอร์สนุกสนุกให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนชื่อทะเลสาบตามความต้องการของตนเองได้คุณอยากจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่ท้าทายกระแสกฎหมายแล้วก็สร้างจุดยืนทางสังคมอย่างชัดเจนนะคะแต่ผลจากการประกาศครั้งนี้เนี่ยทำให้ MapQuest นะคะได้รับการตอบรับอย่างโอ้โหมหาศาลเกินคาดค่ะยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติถึง50เท่าภายในเวลาไม่กี่วันจนกระทั่งนะคะขึ้นมาสู่อันดับ1เป็นแอปพลิเคชันอันดับ1ที่เป็นฟรีแอปพลิเคชันนะคะที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดใน App Store นะคะของ Apple แซงหน้าChatGPT แล้วก็พุ่งขึ้นสู่อันดับต้นๆของ Google Play ด้วยนะคะอ่ะก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการต่อต้านทางการเมืองนะผ่านการประกาศเรื่องของชื่อเนาะแล้วก็มันก็แสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนแหละว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันอีกข่าวหนึ่งนะคะเรื่องของ MapQuest นะคะที่มีการประกาศว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อค่ะ
0: ทีนี้ผมก็เลยคุณลิซ่าพอคุณลิซ่าพูดอย่างนี้ปุ๊บผมเลยลองเปิด Google Map นะแล้วผมก็ลองเซิร์ชLake Ontario นะ
1: ค
0: ุณลิซ่าน่าสนใจมากคือณตอนนี้นะที่ผมเปิดนะจากประเทศไทยนะผมอยู่เมืองไทยนะก็จะขึ้น Lake Ontario ครับแต่จะมีวงเล็บว่า Lake America
1: นะนะคะก็คล้ายๆกับ Gulf of Mexico ตอนนั้นนะคะอ่าวเม็กซิโกที่ก็จะถ้าอยู่นอกสหรัฐก็จะมีวงเล็บ Gulf of America ด้วยนะคะแต่ถ้าเปิดจากอเมริกาจะสลับกันหรือเปล่านะมีวงเล็บ Lake Ontario ไหมนะนะหรือว่าเป็นแค่ Lake of America นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
0: น่าสนใจนะว่าจะเอายังไงคือจริงๆมาแสดงถึงการยอมรับแหละนะมันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยประกาศออกมานะฮะว่าพูดออกมาแล้วเนี่ยทำคนคิดคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นเอาด้วยไหมนะอันนี้ก็สำคัญมากก็เป็นแรงกดดันให้กับบริษัทเทคต่างๆด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเทคแล้วนะผมขอไปที่ความขัดแย้งหนึ่งละกันระหว่าง Anthropic นะซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการ AI นะครับเขามีกรณีพิพาทครับกับบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือ Sony Group นะฮะพร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งที่ยื่นฟ้อง Anthropic นะฮะซึ่งเป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์ตัว AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับโดยฐานเนี่ยต้องสงสัยว่าลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยบริษัทเหล่านี้ก็อ้างว่า Anthropic เนี่ยใช้เพลงและเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ก็คือ Claude นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกAI นึงนะที่คือผมโดยส่วนตัวผมค่อนข้างใช้ Claude ค่อนข้างเยอะนะไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยใช้อะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าคลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่เลยแหละนะครับโดยฝ่ายโจทย์เนี่ยก็ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group ด้วยเนี่ยกำลังเรียกร้องค่าชดใช้นะครับความเสียหายสูงถึงโอ้ผมฟังตัวเลขแล้วก็สูงอยู่นะฮะคือ $150,000หรือว่าราว5 ล้านบาทต่อ1ผลงานนะคุณลิซ่าซึ่งไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะแต่ผมว่าน่าจะเยอะมากนะครับโดยคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic เนี่ยก่อความเสียหายใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงแล้วก็นักแต่งเพลงซึ่งพวกตนเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่นะแน่นอนว่า Anthropic ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของบริษัทเหล่านี้แต่ว่าก็ต้องไปสู้คดีกันต่อเพราะว่าถ้าจริงเนี่ยจำนวนเงินจะมหาศาลเลยครับ
1: นะคะก็ได้รับผลกระทบกันไปค่อนข้างเยอะนะและ AI การเมื่อมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายอุตสาหกรรมนะคะจะได้รับผลกระทบซึ่งการฝึก AI ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็เจอกับผลลัพธ์ที่น่าตกใจนะ
0: คือเป็นปัญหาตลอดนะเรื่องของ Machine Learning อ่ะคือคุณผู้ฟังครับคือ AI เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆฉลาดเองน
1: ะ
0: มันจะต้องถูกเทรนนะถูกทำให้เรียนรู้เนาะก็คือ Machine Learning เนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาตลอดนะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทข่าวพวกสำนักพิมพ์ข่าวต่างๆสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ออกมาฟ้อง AI บริษัท AI เนี่ยว่าคุณเอาข่าวของเขาเนี่ยไปให้ AI เนี่ยเรียนรู
1: ้
0: เลิร์นเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนอันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับกับบริษัทเพลงนะว่าคุณให้ AI เนี่ยไปเรียนรู้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ยินยอมด้วยนะครับ
1: นะคะก็เกิดขึ้นกับข่าวเกิดขึ้นกับหนังสือจริงๆเกิดขึ้นกับหลายอุตสาหกรรมค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ AI นะคะอันนี้ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่
2: Let's cross over to the newsroom now for a look at some other news headlines.
3: It's 7:30. I'm Robert Kemp. Authorities have seized some 50 suspected unregistered injections from more than 13 premises and arrested a man and a woman. The raids by the Department of Health and the police were part of a crackdown on a vaccine being advertised for cancer prevention. But the Assistant Director of Health, Frank Chan, said authorities so far hadn't found any of the Wilms Tumor 1 or WT1 vaccines.
4: The over 50 suspected unregistered injections we found are mostly healthcare products like vitamins. As for the WT1 vaccine, we are still carrying out investigation. So far, we have no report of adverse reactions to the vaccine. But we still hope to find the product in the investigation so that we can hold those responsible accountable.
3: U.S. President Donald Trump says the renewed U.S. campaign against Iran will not continue for too long. On Tuesday, the U.S. launched strikes against several targets in Iran. Tehran retaliated with drone attacks on U.S. bases in the Gulf. It was the first fighting in about a month. A reporter mentioned Trump's claims about having destroyed the Iranian military, asking him what was left for the U.S. to strike.
5: Okay, we've controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. But we have very strong control. They were trying to rebuild their radar systems and a missile system and a mine drop. You know, we got rid of all the mines in the Hormuz Strait. They were trying to build a rocket that drops mines. Who does that?
3: At the Venice Film Festival, Oscar-winning actor and filmmaker George Clooney has been given a Golden Lion Lifetime Achievement Award. The 65-year-old is a Venice regular, having made his first appearance there nearly three decades ago.
6: You know, when they tell you that you're going to be getting a Lifetime Achievement Award, there are really only two things that come to mind. The first is that what an incredible honor this is. And then the second is, do they know something that I don't? You've been talking to my doctors, have you?
3: From today, Uber says its users can ride in London's first robo taxis as it launched supervised autonomous rides in the city. The cars will use AI technology from British startup Wavy to drive themselves around the capital streets. Initially, they will have trained operators sitting behind the wheel monitoring the system. And that's the news from RTHK.
2: Thanks to Robert Kemp in our newsroom. You're listening to Hong Kong Today with me, Ben Che and Todd Harding. Leading the news this morning, President Xi Jinping leaves Egypt after meeting his counterpart in Cairo, vowing to strengthen the two countries' comprehensive strategic partnership.
7: Locally, various patterns of the sun are set to highlight this year's National Day fireworks display.
2: And City University is to take disciplinary action after reports of alleged inappropriate behavior during its orientation camp.
7: President Xi Jinping has left Egypt after paying a state visit. Xi met his Egyptian counterpart Abdel Fattah el-Sisi with a visit expected to lead to stronger ties between the two economies. Wallace Wong with our top story.
8: A 21-gun salute greeted President Xi at Cairo's Etihadia Palace. He was welcomed by Abdel Fattah el-Sisi before they began talks on a wide range of issues. Xi said earlier that China stands ready to deepen its comprehensive strategic partnership with Egypt and urged both countries to enhance mutual trust. The visit comes as Beijing seeks to establish a stronger foothold in the Arab world's most populous country. The two countries are members of the group of major emerging economies known as BRICS and are expected to sign several agreements, including on artificial intelligence, transport, and manufacturing. Beijing has key stakes in the Suez Canal Economic Zone and has played a key role in Sisi's mega projects, including the new administrative capital 50 kilometers east of Cairo. China is a major exporter to Egypt, with its trade surplus reaching $12 billion in the first 7 months of this year, according to Chinese customs data.
9: Analysts expect Egypt to use the summit to underscore its strategic autonomy, showing it can leverage its close ties with both Washington and Beijing.
10: The Agriculture, Fisheries and Conservation Department has dismissed a claim that its officers would label a canine as a fighting dog based merely on a quick observation. Here's Wallace Wong again.
9: In a statement, the department said the identification of fighting dogs is handled by veterinarians who will carefully examine the dog's physical features, the shape of their head, ears and eyes, their stature, height and body length, as well as body structures. It said that this is the internationally accepted practice for identifying fighting dog breeds, and it is both scientifically and professionally sound, taking full account of the actual safety risks posed by the dog. The department also said genetic testing is not the best method for identifying fighting dogs. It explained that most dogs carry mixed breed genes, and those with genes from the fighting dog breeds may not necessarily develop relevant characteristics. But the department said authorities would monitor developments in the technology and consider the possibility of using it as a supplementary tool in the future. The AFCD said the purpose of identifying fighting dogs is to safeguard the safety of the public and animals, and officers would actively communicate with dog owners during enforcement operations.
7: Wallace Wong. This year's National Day fireworks display will feature various patterns of the sun as it marks the 77th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Elvis Yu tells us more.
11: The 23-minute show will be divided into 8 segments, involving over 30,000 firing shells in the skies above the Victoria Harbour at 8 p.m. on October 1st. The theme this year is Eternal Radiance Fireworks in Bloom, Illuminating Our Country. Wilson Mao, CEO of Pyromagic Multimedia Productions, said the second scene is the highlight of the show, showcasing variations in the pattern of the sun to symbolize warmth, energy and hope.
12: Almost every scene this year features messages related to the sun. As for shapes, we also have many different ones. We have smiley faces, hearts, and also yellow five-pointed stars. These are elements of the National Day celebration.
11: Viewers can tune in to RTHK Radio 4 for synchronized music during the show. The fireworks display is estimated to cost about $80 million, similar to last year's expenditure.
10: Elvis Yu, City University says it will take disciplinary action following reports of inappropriate behavior that allegedly occurred during its orientation camp. Wallace Wong has details.
9: The university was responding to a video clip circulating online that purportedly showed a topless male carrying a female wearing just a bra on the upper part of her body. The pair were believed to be taking part in some of the orientation activities. In a statement, the university expressed concern regarding the orientation camp organized by an affiliate of the students' union that involved what it said was serious mismanagement and inappropriate behavior by certain individuals. The university said it was deeply concerned about the unnecessary disturbance experienced by participating students. A student discipline panel has been established and will meet the organizers. It is also gathering information from participants. The university went on to say that depending on the seriousness of the incident, disciplinary action will be taken in accordance with the institution's procedures. It added that it has zero tolerance towards any form of improper conduct, and all students are required to maintain good discipline and treat their peers with respect during orientation and campus activities. Student organizations hosting orientation camps must also comply with university guidelines and complete training. The university said it will not tolerate any behavior that undermines its reputation. It also called on students who encounter difficulties during orientation activities to seek help.
7: Wallace Wong. The ICAC has launched a new set of integrity assurance standards for government computer systems. It features 12 core control measures designed to enhance security and track irregular activity. Elvis Yu has that story.
11: ICAC Commissioner Danny Wu said the watchdog had consulted academics and the Digital Policy Office to ensure that the guidelines are as practical and relevant as possible.
13: To give a few examples, we have introduced user authentication.